0: ด้วยยังไงว่าโลนายนักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเป็นดูกันไงจาวัตรว่าโล
1: เมียงุนบลากะดาราวาดาราวามาชีริริกดุนรีรียาคุยดิปเทเรียด้วยคุมินิตุงรุ่มรุ่งกันตัวดิปเทเรียรีรีเตียงุนโยกันมิตรริริกมรำวารพัมนาโอลงุนวันนี้ตุนีมารำด้วยดิปเทเรียรีรีไอตัวจีจีมาลามาชีดาราวันนักโครยังนักโครวารพัมรุ่มบลงหรอคาริปุนไม่ยังนิตุมาชีริริกดุนคันงุนีดินนิตุบายงุนงามาตัมกังริยุนChakchen ni tumaram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen ni tumaram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Hi, you're Nubalinya Media student. You're listening to Yoruba Radio. 88.9 FM.